0: นี่ละสิวิลฟ้ามีตามหลักสวีแกก็ทีนะครับที่เวลาการสนองมีอุตาวยกเดี๋ยวอังกฤษเลือกตุ้ยมิกซานอุนิกาตลูดซาลาบุม
1: เขาวิลฮักลงอ่ะละนารังลักลงอ่ะมิคุเลอกปลาออกตัวลืมก็มันนู่นนี่นักมิคุเลอกแล้วกันนิดตุ้ยปัญญาเนี่ยมิคุเลอกสักเขยยากางมิปัญญาเนี่ยแต่ปิดกันเรียกนักปักสุดเนี่ยคุณลูกตาเงินนุ่มนี่ลูกตาเงินนุ่มเข้มแข็งตาติดเข้าหัวลูกตาเงินอุกว่าอีลูกตาเงี้ยเข้มแข็งสุดมีกุศลเยอะดอกตุนเขาจะไม่อยากเจอเลยกามะเขาจะไม่อยากเจอเลยกามะแต่มันในเรื่องคุยว่ากันว่าตุนอ่ะอันพูดคือจิตโลกลิขิตเองทุกจิตไปแล้วมาจากยุ่งกางเงินลุยุ่งกับจิตโนลุงเองมันนั่นเลยอุกอุกยงจิตลุกไม่คุกสักแห่งเลยนักจิตนักเสวกสุดจิตลุสิจิตนักเสวกตั้งมาจากตั้งแต่นิลินุนันนักไม่คุกสักแห่งไปแล้วก็ไม่ทางนี้อามิงนิกุเกะคลรามันมัลโวลุงนักกิลาขิวาลอกตุลุงนิมิคุนินกิลาขันริกวะกิลาพวกสุกิทางนี้อามิงนิมัลโวลุงนิมิคุลุงงรามันตะอุกยกปันกัจเซนยากามิจุทางนี้มัลโวลุงอามิงนิพวกะพวกกายลุติดแต่มันน่ะนักศึกษาพอดอกมาตะเขาจะยัดกระไดกว่าอังวิยักกะฮัลโลนักลิปิพิกัดตั้งนั่นเองทุกตัวนักนิพยากาศลุติดพี่โอมินักทุกเส้นทุกทุกการงานไม่คุกเชิงเขียวลูวลาออกมาแต่เราต้องคบเจริญประกอบที่ร้านนี้แต่มาในเรื่องนี้ไม่คิดคุกตุนเขียวเจริญประมาแต่เราอับปุ๊บจะกลัวที่ลูมากว่าไม่คุกเลยลูจะตุนเขียวลูมาแต่อักเงินเขียวมาแต่นักเงินเนี่ยแค่นี้ตั้งนี่ลูกนี่เงินนกไอพี่หัวลูกนี่เงินนกก็มิคุนิสิตินักเสาะสักตะกามะมันนะอเมงิลูกจะมาคอยสินนักไตลิตยักสุกิตอุปินาลิงกปัลเลกลูกมาตะขามุตินุลูกอตุกตุกเสาะมาตะอตุกเนียงเนตมิณิอตุกนิกางมิจุกลิอักตรงมากแต่ไม่มีอิทธิพลสูงอเมฮงเนตุนีอิทธิพลที่ดูที่อัตมาเนี่ยแต่ไม่เนื้อหน้าตาปังนะฮัลโหลมาติดไปแล้วมาจุอิฮุมาเมตอิฮุมาตะกันแล้วก็อ่างมีการอัตวิกมิตอินุงมิตมาลิกะกะกะที่ฮัลโหลมาติดที่น่าหัวไปแล้วมาตะเต้าตะโคตรยากตะกักติดอุปงาคุณยากคนึงมันก็ไม่มีตุนิตกันเราห้องนี้เราไปขัดตาม้าตะกวลุนี่นิ่งนี่ปิดลุนี่ฮิบุลินี่ลุนี่เป็นมาขัดตั้งนี่ลุยตามเอาหน้าว่ามาไม่แต่ทุกตัวขักกูอีหัวมาขัดตาม้าแต่มาหน้าทุกตัวเราตุนิตเขมรกัดเขายิงนิดเดียวก็ส่งเอาบวกเราไปปักตรงเอากระดาษเขมรที่มาอยู่นี่เนี่ยคงนึกอีกไงลุงนี่มักว่าอันเราติดลุงทุกตัวอีกไงเนี่ยอันเราจะยาวลุงติดตาบุ้งเขมรเต้าเนี่ยเงี้ยมันนั่นมันทุกตัววิ่งไม่นกเขมรเต้าเนี่ยเงี้ยมันอุปนิยังอันอีกันนี่ติดอีกันยาววักสุดอีกันเนี่ยอีกันหุ่ยตัวกันลุยอีกันอีนู่นปั๊บปั๊บตกเต้าวันเราหมดเขาเยี่ยมยามนี้ตกวันนี้ก้าวพุ่งอ่ะเก Pea nirukkangi kihi takihawa nga makitlugu iluli ehlugit iluli ehtiaklugu kihawa nga nunamog makitiklugu kihawa nga lukta nga angilkaw jivalog madana makpalawag tug inuitekwa maan na din magtangit kaluwalag mata ugo ako pigilwa katak pakakimaktaw ganig piyaw niyang itunig kimaktaw ka nga ta ugo ako pigilwa pakpaka niyak kulo niyong ilo ikiliw galwa kataw niyong atoktok yung mata kimay katak yung ilatalo pakalwa tunga tuktunig tikit sa buha nga tutukin ito hanga nga ma tayo ma na ihumay na lishaluhong ugalo ako ma.
0: Eh, tako at kimak sinarangin mito ma tamani kanadjar lugit tako at nakit niyungit sunat talingit atok daw yulo amata kitunut na manakuit mamamasutit igablugit.
1: Eh, kamak me mamaktuin na do itigang itaw patilelo mata igayaw wala mi mata awla ko sa kang itunog mamaktuk tumahalo ito takayok takayok kang imiakalo ak tumitagpani ihigali ak tukak patsunilo o kali ak tukak palawman tuktuk kaglito akangata o kak nikadipi o kak nikruni ino katigil ka nga ming igaluwi na ka katigil pala o matalot daw tokok kung matay makna.
0: Eh, tema, takwa tao amingit atok tulo ang mata at panag sila o lugit?
1: Eh, man na nun na awlak lumiingil kayong naglunat. Minun, awlak pala o kata. Kamuting ni itima lumi. Kamuting an manirang ito alula ka nga nag-uyalak pala o mata. Ang mauhigiyan yung katawak tayo lutit kaya o lutit. Tayo ma namun kimen naktaw tayo liwala o panatwin na kaya kayo lok po upin nga kapalian nga malitlugo. Kihiyan itagwa amikan nga lalawin mo ka nga taatok taw nga lihayo lok matali.
0: Eh, tema lu tak kau elat mana ayat milang itu tu sewat tang nama mata.
1: Eh, perok pada aku lugu dihun malok, tak lok tu sewa naga mik panin nang mik tuk tuk pelilang mata, tuk tuk kami kange nokaling mik nokai tu ina lung mik panin nang mik upin ngelang tuk tuk tuk tuk tak pelawa lawak mal. Iblaw li tuktutakit tayo lugit. Nukali. Tuktuk sa ninilumi ang mata ihumawalaw na kami kunaw pa.
0: Eh, ukakatakat tayo la agago tama tako ay kinitsa lutit tuktusayong na ako wit tako ay ilin na ako naktut kinitsa lao lutit nalaya tuktut tuktut tayo yung magayang mga ako.
1: Tayo man na tiyem makit. Ukaw tiyo wala akong matali. Amihuinit kaluak sugi tuktuhiwuliw yut. Tuktuhiw naksaw wala akata. Tinguliw yut ay kwa. Iksinyok naksaw yun na tinitiyak luhi. Hiwuliw yun ay tuktungil luhi yun ay. Tuktungil lutin. Tinitiyak luhi. Tuktuhiw maputiyak tao yun. Nituhak pala o may gama. Kani siya yak pagtunigilangin ni kawi matyala o migama. Tagwad upin nga nga amilra kaknakilra nga tuktut sitilihak tilugit. Hibuliru tuktu hiugawlo akong nisugit. Ihumaga aksyo pagtulo galo at miyok. O kakalo ako ma. Tukihilaw niya nang inok titu tukihilaw mata ihumakat talaga malunit. Inuk tutuk kehat ya, wili mata ayong naman.
0: uwagut nukawdjuhi katalagoptat takwad kablunato kung natutigut tam na kayo kayo tawag yapa
1: ikayo takyo marimaralo yung naktok tam na kuya li yung naktunga doon na ilukod kuya na meryo akong naktunga kablunato ukawdjuhi katalagopsi inuktituranin na tukihanin na talawag lugo miksawpiyak lugo ukaw di katago sino tagasi ni payman na nalagtaw na sa wala ko mata ang ayok kami ni ang ayok kami ni tayo ni lunin ukaw kiyo wala mga liit ko at atasit siya lang malo ami hulaw ng mata anak halo ablo at atata ukaw di wala wala kami nga tuktumi halo lang may tuktuti makakawit kinakarlo dito tutsong naktutiyak tigilugi ukaw tigilalo ka titaam na tikihin naktak pala makaykatalaw pilalaw ka ma
0: itemin na kinitsyala ulo ni sibulda kami kinitsyala ulo ni taam na at win na kung nakayalang ta nakakagugo kinilaw tulunit mamba tunisila ulo ni kinamot na kinitsyala ulo ni taam na tuktumit tuktutsyaw mit na kimit piyak tutin.
1: Eh, eksumilat ya inang mo tunihin na ako gumatuktut ko ma. Kanit ya kaalong kaya ni ikling na kuminaktuk sa mi. Kanit kaalong na tuktut ka kaya ako ko inang mo arisi ni gumalong na ihumayong naktunga. Kuya li nakaktalo katang matain na ihumangin.
0: Takwa lo tungana katalunit ni kimit tunisiga nga ta?
1: Tungana lo tiyak pala o mata. Tuniyaw lo amihong ikalwak to ting maan na huli amiho alulang mata tayo matnaikan na sinna migap ta. Ukiw amihong ito niunig amiling ni tuniyaw ka nga makuya lilo amod. Aksyong makalo ayong nikan na kuyulo nga. Kaya kung marit magkamakuya at sagyo ka nga ma. Kaya mato ayong nikan na ako ihuman na ito alam marit ayong lakto ni.
0: Takwa lut na pero yang ni uto unna kaya kutit pero yang lutit. Ama ay klilalo ni ukiukut tam na pero yang mamamaso nilo.
1: Agos mga nga tiro yung katulak pata. Ikaw nga, magpikanin na nga nun. Uyak ka, kikingin ni nga ni, tiro yung naktukak pag. At nano kang nito, may tawlo ka, tiro yung naknataw, ukiuk ko na si kayo law, umigat ka. Ang makuin na nga ni, kapi naktukutakak pala, kapi nun namitak pa ni. Tiyong nang ito. Kaibig nito. Kaibig ulong nito. Tiglit tao naman. Nakasutit. Pero kita nga tao. Luksa ulo. Okay. Pero yaktok tao. Wala akong nakasutit. Tiyo. Nakasak tao. Ang nakasutit. Pero kita nga tao. Kaya. Kaibig suit tao. Ikaw. Pero yaktok tao. Mikma. O kaya simari. Ungo. Mikma.
0: Tam na tsa wigi sa ta wut a dia wangi leer tam na kanya sen mi uta yo ila tuk tu mi sa na gulu ni suna tu nang net unika wa si tek bunga kolo at ta sila 8676452244